0: ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

0: Hits ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
2: คุณรู้ไหมยิ่งพายุใหญ่พัดในชีวิตคุณมากเท่าไหร่มันคือสัญญาณว่าพระเจ้ากำลังเตรียมคุณสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าพระเจ้าวางใจให้คุณเผชิญพายุที่คนอื่นอาจไม่มีวันเข้าใจมันแปลว่าชีวิตของคุณมีผลกระทบต่ออาณาจักรพระเจ้ามากจงภูมิใจเพราะพายุใหญ่ไม่ได้เกิดกับคนทั่วไปแต่มันเกิดกับคนที่พระเจ้าจะใช้ให้ทำสิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ความยากลำบากมันคือเรื่องธรรมดาของคนที่ถูกพระเจ้าเลือกใช้คุณถูกโจมตีไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณสำคัญเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆถ้าคุณกำลังเผชิญพายุอยู่อย่าโทษตัวเองอย่าท้อแท้อย่าคิดว่าพระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ได้ลืมคุณแต่พระเจ้ากำลังฝึกคุณกำลังขัดเกลาคุณให้แกร่งกว่าเดิมให้อดทนกว่าเดิมและยืนหยัดในพายุได้โดยไม่สูญเสียความเชื่อความสัตย์ซื่อและใจที่รักพระองค์จำไว้ให้ดีนะคะคุณไม่จำเป็นต้องไปสู้กับพายุแต่คุณต้องสู้กับการทดลองที่พายุพัดเข้ามาเพื่อรักษาใจคุณรักษาความเชื่อของคุณและรักษาภาระใจที่พระเจ้าทรงมอบให้คุณตั้งแต่แรกวันหนึ่งพายุนี้จะผ่านไปและพระพรที่รออยู่หลังพายุนั้นจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้และวันนั้นคุณจะขอบคุณพระเจ้าด้วยน้ำตาที่พระองค์ไม่ให้คุณล้มในพายุแต่ทรงให้คุณหยัดยืนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระพรและพันธกิจที่ใหญ่กว่าชีวิตคุณเองเพราะคนที่ผ่านพายุมาได้คือคนที่พร้อมให้พระเจ้าใช้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะขอพระเจ้าอวยพระพร
3: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสสิทธยาพิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
4: สิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตนะพี่น้องอย่ามัวไปเครียดอย่ามัวไปเสียน้ำตาอย่ามัวไปเศร้านานอย่ามัวไปผิดหวังนะครับกับอะไรก็แล้วแต่นะครับกับชีวิตกับการงานกับเรื่องเงินทองกับเรื่องความรักนะฮะกับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะกับเรื่องการเมืองกับเรื่องน้ำมันกับเรื่องอะไรอย่ามัวเสียเวลาไปเครียดกับมันนานให้เรารับรู้ว่านี่คือสภาวะหนึ่งของโลกสภาวะหนึ่งของการรีเซ็ตสภาวะหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องมีการรีเซ็ตจะต้องมีการ

0: เจ็บปวดจะต้องมีการรุ่งเรืองจะต้องมีการล่มสลายจะต้องมีการเกิดใหม่เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเพราะนั้นอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปซีเรียสกับมันเอาเวลาที่มีค่าของเรานะครับมาใช้ในการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเอาเวลาที่มีค่าของเรานะครับมาใช้ในการนั่งสมาธินะครับดูแลจิตใจตัวเองเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยมาออกกำลังกายนะครับเอาเวลาที่มีค่าของเรามาหาช่องทางทำมาหากินใหม่ๆที่อยู่กับยุคสมัยที่อยู่กับเรียกว่าสภาวะอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอทุกการล่มสลายของสิ่งหนึ่งจะมีสิ่งหนึ่งเกิดใหม่ขึ้นมาเสมอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่า AI จะมายังไงก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะทำลายอาชีพมากมายมหาศาลหลายๆอย่างที่เราเคยทำอยู่แต่แน่นอนมันก็มีโอกาสใหม่ที่ซ่อนอยู่เสมอเพียงแต่เราหาเจอหรือไม่นะครับต่อเราจะหาเจอก็ต่อเมื่อเรานิ่งนะครับเรามีสตินะพี่น้องแต่ถ้าเราเครียดเราทุกข์เราเศร้าเราผิดหวังเราย้ำคิดล้ำทำเรามัวแต่โฟกัสความผิดพลาดของตัวเองเรามัวแต่โฟกัสสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้นะครับทั้งระดับโลกระดับการเมืองระดับประเทศระดับอะไรก็แล้วแต่เราแก้ไขไม่ได้ครับสิ่งที่เราแก้ได้สิ่งเดียวคืออะไรครับตัวเราใจเราความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราการกระทำของเราแค่นี้พอแล้วครับให้ความสำเร็จให้ความสุขให้อะไรต่างๆเนี่ยออกจากตัวเราอย่าไปหวังพึ่งว่าทำไมคนโน้นไม่เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมอะไรไม่เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะเป็นไปตามเขาเรียกว่าเหตุและผลเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยต่างๆถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องมันก็จะถูกรีเซ็ตถ้ามันไม่ใช่มันก็จะถูกแก้ไขไม่ช้าก็เร็วครับไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าอยู่อย่างนี้เส้นตรงตลอดนี้ตลอดไม่มีครับมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการรีเซ็ตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครับอย่าไปทุกข์ไปเศร้ากับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากเกินไปจะทำให้ร่างกายของเราสุขภาพจิตของเราเสื่อมโทรมนะพี่น้องที่เคารพครับ
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ054-010-861 มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ0909204582

หากต้องทำสิ่งที่มีความหมายและมีแรงบันดาลใจตลอดการเดินทางนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องหาให้เจอมีชื่อว่าปณิธานครับ Find Your Why นั่นเองคุณผู้ฟังมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับผมจะให้ทุกท่านตอบคำถามนี้นะครับหากท่านไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตท่านจะสร้างอะไรให้แก่โลกใบนี้ค่อยๆตอบกับตัวเองครับลองดูสิครับว่าจิตใต้สำนึกกำลังจะบอกอะไรกับทุกท่านอยู่อยากจะสร้างธุรกิจเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนอยากจะเป็นครูเพื่อที่จะส่งมอบความรู้ให้กับคนที่ยังเข้าไม่ถึงอิสรภาพจากการศึกษาอยากที่จะเป็นหมอเพื่อที่จะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นปณิธานอะไรก็ได้ครับหากท่านไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยปณิธานนั้นจะเป็นอะไร

0: นำสนุนโดย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540110989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163087และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909020

สวัสดีครับคุณฟังครับมาแล้วต้อนรับคุณฟังกับเพลงเงารักต้องขออภัยคุณฟังนะครับไม่ได้ฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครผมเองก็รอข่าวอยู่นะครับไม่มาสักทีเลยตัดรายการเข้ารายการของทางสถานีตามปกตินะครับก็รอข่าวไม่มาสักทีนะครับก็เลยไม่ได้ฟังข่าวไม่เป็นไรนะคุณฟังเอาไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเกาะข่าวให้ได้ฟังนะครับก็ต้องขออภัยคุณฟัง 7:00 น.กับอีกประมาณ23นาทีนะครับกับเดือนที่9วันที่10เดือนที่9เมื่อวานนี้วันที่9เดือน9วันนี้วันที่10เดือน9เดือนกันยายน2569เงารักนะครับเพลงของนพเก้าเพลงแต่ก่อนละนะครับฟังหลาย10ปีละแต่ดั้งแต่เดิมก็เป็นเพลงคู่นะครับซึ่งคุณอาสุเทพกับคุณอาโซลีเป็นผู้ขับร้องนะครับมาต่อกับเพลงพุ่มพวงดวงใจนะครับ

ากท่านรู้แล้วว่าอะไรจะต้องเกิดขึ้นท่านถึงจะบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จท่านจะต้องเป็นคนแบบไหนมีนิสัยอย่างไรจึงจะเหมาะกับจำนวนตัวเลขผลตอบแทนนั้นและตอนนี้ตัวตนของท่านเป็นอย่างไรหากท่านอยากได้เงินเดือนหลักแสนท่านก็จะต้องตอบให้ได้แล้วคนที่ได้เงินเดือนในระดับนั้นเขาจะต้องเป็นคนแบบไหนมีความคิดความรับผิดชอบและทัศนคติในการทำงานอย่างไรเพราะทุกอย่างล้วนเป็นพลังงานที่ดึงดูดครับหากต้องการเงินเดือนระดับพลังงานหลักแสนตัวตนของท่านจะต้องมีพลังงานที่สูงพอกับระดับนั้นหรือถ้าเงินเดือนที่ท่านต้องการคือระดับหลักล้านตัวตนของท่านก็จะต้องสูงเทียบเท่ากับเงินเดือนระดับหลักล้านให้ได้ครับทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพลังงานพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันเห็นไหมครับทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา

0: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร0819934509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร0861867846และสำนักงานโทร054010861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
2: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟียมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
1: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
2: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054316387
1: และโทร095451710
3: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ

ังแล้วก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งร่ำเปิดลำปางนะครับที่น้องเขาทำในระบบ AI นะครับร่ำเปิดลำปางฟังแล้วก็น่ารักดีเออขอบคุณน้องละกันที่ทำเพลงในแนวแบบนี้ขึ้นมานะครับหลายท่านก็คุ้นเคยกับแนวเก่าๆก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ฟังได้นะครับเป็นเพลงของลำปางเรานี่เองคุณฟังครับใครที่ซื้อที่ดินซื้อบ้านนะครับเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเก็งเอากำไรป้าตัวคุณฟังนะครับคิดว่าราคามันคงจะขึ้นเหมือนแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี้ใครที่มีที่ดินเยอะๆขายได้กำไรเยอะๆอะไรพวกนี้คิดใหม่ได้นะครับคุณฟังนะครับที่ดินเดี๋ยวนี้อาจจะถูกลงนะครับเพราะว่าในเรื่องของภาษีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่มันประกอบกันนะคุณฟังนะครับฉะนั้นใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อที่ดินเก่งเอากำไรก็อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับขอให้คิดใหม่กันละกันแล้วก็ซื้อบ้านนะครับซื้อรถอะไรเหมือนกันนะครับมีข่าวมาโอ้ถูกยึดเยอะเลยนะครับในช่วงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เศรษฐกิจมันไม่ดีค่าใช้จ่ายมันสูงในครัวเรือนใช่ไหมครับเราอันนั้นก็จำเป็นจ่ายอันนี้ก็จำเป็นจ่ายบ้านและที่ดินที่เราซื้อเอาไว้มันก็โอ้เนินฟังครับทั้งรถทั้งอะไรมันก็จะจ่ายเหมือนกันแต่ว่าอะไรสำคัญกว่าเอาปากท้องไว้ก่อนนะครับคุณฟังครับมาฟังเพลงลำปางดั่งแดนฝันนะครับน้องก็ใช้ AI ให้ AI ร้องเพลงนี้เหมือนกันนะครับ

ลางดังแดนฝันนะครับที่อื่นมีลำปางก็มีทุกอย่างทั้งวัดวาอารามหรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะเที่ยวลำปางให้ทั่วซะก่อนนะครับมาต่อกับเพลงเขลางนครรัตนมณีนะครับ

0: ยาพิษที่ลูกกินเข้าไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้ฟังคลิปอันนึงน่าสนใจมากๆก็คือเขามีการทดลองหนู2ตัวนะคะหนูตัวแรกเนี่ยเขาให้กินอาหารธรรมชาติหนูตัวที่2ให้กินอาหารที่ผสมฟอสฟอรัสปรากฏว่าหนูตัวแรกเนี่ยแข็งแรงขนดกเลยนะคะแต่หนูตัวที่2ที่กินฟอสฟอรัสเนี่ยขนมันจะร่วงแล้วมันก็แก่กว่าอายุเยอะมากและที่น่าตกใจก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ลูกๆของเรามักจะชอบกินมันก็คืออาหารแปรรูปหลายอย่างเลยที่ลูกหาซื้อได้ง่ายๆตั้งแต่หน้าโรงเรียนจนถึงกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกทอดลูกชิ้นเฟรนช์ฟรายหรือชานมไข่มุกพี่กลับมาบ้านก็ยังหิวอยู่ก็ต้มบะหมี่สำเร็จรูปทานด้วยอาหารพวกนี้มีฟอสฟอรัสสูงมากแล้วก็ร่างกายก็ดูดซึมได้เกือบ 100% เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ไตของลูกเนี่ยเสียเร็วอย่างนี้ก็ยังทำให้เด็กยุคใหม่เนี่ยแก่เร็วคือเซลล์ของเขาเนี่ยแก่กว่าอายุจริงเยอะนะคะจะเห็นว่าเด็กยุคนี้อายุ10กว่าก็ผมงอกแล้วไม่ได้เข้าใจนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้เพราะมันก็มีอยู่เต็มท้องตลาดหาซื้อได้ง่ายแล้วมันก็อร่อยด้วยเราอาจจะสะดวกวันนี้แต่เราก็ต้องแลกกับสุขภาพที่ย่ำแย่ในวันหน้า
1: MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศบตุ๋ยเมืองลำปาง
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

จ็บพอแล้วส่งท้ายกับเพลงแดดรักที่จากไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามและโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492

0: ไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ชีเจนะครับและกับวินดีนะครับไม่ติดสวัสดีคุณผู้ฟังยามเช้าวันฝนพลัมหนึ่งวันนะคุณฟังตื่นมาฝนตกเลยนะฮะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะครับแล้วก็หยุดไปช่วงเย็นๆพักหนึ่งกลับมาเช้าค่ำๆดึกๆนี่มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ก็ตกทั้งวันเลยทีเดียวทั้งไทยวันนี้10กันยายน2569นะครับวันพฤหัสบดีแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ที่ลำปางอุณหภูมิอยู่ที่ 25.8 องศานะครับต่ำสุดเมื่อเช้านี้ 24.7 นะครับแล้วก็ฝนสะสมเมื่อวานนี้ทั้งวันเลย 15.7 มิลลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักนะฮะในเขตพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์แพร่พะเยาแม่ฮ่องสอนสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งประเทศไทยเลยทีเดียวเพราะว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำที่สะสมด้วยละกันนะครับ
1: Number one. The Hit Music Station Hits FM Next 102.25
2: It's Hot News
3: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตข่าวร้อน
0: ได้เวลามาอัปเดตข่าวร้อนข่าวเช้าวันนี้กันแล้วนะครับให้คุณได้รู้ก่อนทำงานตลอดทั้งวันนี้นะครับเริ่มต้นเรื่องของเหตุสลดที่ชลบุรีกันก่อนนะคุณฟังครับหลังมีเสียงปืนดังสนั่นในโรงเรียนอนุบาลที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับส่งผลให้ครูสาวเสียชีวิต1ศพนะครับส่วนผู้หญิงเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนทันทีนะครับขณะที่จังหวัดสุโขทัยนะครับปภ.ได้เปิดระบบคอลบอร์ดคลาสนะฮะยิง SMS แจ้งเตือนภัยระดับวิกฤตนะครับให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยนะครับเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรับมือมวลน้ำเหนือแล้วนะครับส่วนราคาน้ำมันปลีกในวันนี้ประเทศไทยยังคงขยับตัวพุ่งสูงขึ้นนะฮะคุณฟังฮะแก๊สโซฮอล์ขึ้นอีกแล้วนะฮะ80สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลก็ขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคุณฟังฮะฝั่งตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวผันผวนปิดลบเล็กน้อยอยู่ที่ 1,617 จุดนะครับมูลค่าซื้อขายหนาแน่นกว่า 80,000 ล้านบาทนะครับส่วนข่าวต่างประเทศคุณฟังฮะภาคสถานการณ์ตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดหนักหลังอิหร่านโจมตีทางอากาศฐานทัพสหรัฐนะครับแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันในจอร์แดนนะครับตอบโต้สหรัฐส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยผันผวนอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะฮะขณะที่อเมริกานี่ก็เจอภัยธรรมชาตินะครับเกิดเหตุหลุมยุบขนาดยักษ์ลึกกว่า7เมตรหน้าบ้านหรูของนิโคลัสเคจนะฮะนักแสดงชื่อดังต้องอพยพด่วน31หลังคาเรือนเลยทีเดียวปิดท้ายที่ราคาทองคำนะคุณฟังฮะเปิดตัวมาครั้งที่1เนี่ยปรับตัวบวกขึ้น100บาทนะครับตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยตอนนี้รับซื้ออยู่ที่บาทละ 68,500 บาทขายออกบาทละ 68,700 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,200 บาทนะครับ
3: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตข่าวร้อน

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: ราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
5: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
6: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYDรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนต

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2568 Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

รันธรนะครับเผื่อตั้งใจแต่ที่แน่ๆเราตั้งใจแจกแน่นอนนะคุณฟังครับ His FM Next X กับ Love FM 107นะครับตอนนี้เราแจกฟรีเลยนะครับบัตรหนังเมเจอร์ฟรี20ใบนะครับแจก10รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับชวนเพื่อนชวนแฟนไปฟินในโรงหนังแบบฟรีๆได้เลยนะคุณฟังครับกติกาง่ายมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเข้าไปที่หน้าเพจของ His FM Next และ Love FM 107นะครับไปค้นหาเพจของเรา His FM Next และ107 Love FM นะจากนั้นก็กดไลค์กดแชร์โพสต์ที่เขามีการแจกบัตรหนังเมเจอร์ฟรีนี่แหละนะฮะแจกแคปเจอร์นะฮะแคปภาพนะฮะทั้ง2คลื่นที่คุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่งรูปภาพมาที่ Line @hitsfm เท่านั้นนะครับบัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ์การเข้าร่วมสนุกนะครับใครที่สนใจอยากร่วมสนุกกับเราเริ่มได้เลยนะครับจนถึง25กันยายนนี้เวลา2ทุ่มนะครับจะประกาศผลวันจันทร์ที่28กันยายนที่ www.fmmaxradio.com นะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

0: ไรเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโฟคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโฟคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
2: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาบิโลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065-960-9840
3: นึกถึงสุกี้ต้องตาปิโล
4: สุกี้ตาปิโล
5: ชัวร์ไหม
6: ชัวร์ค่ะ
5: ชัวร์ไหม
7: ชัวร์ครับ
5: ชัวร์ไหมครับ
6: ชัวร์ค่ะ
5: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
6: ชัวร์ค่ะ
8: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: หนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
0: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music Daylight

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: Hits music from K on Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ได้เวลามาอัปเดตฮิตอินเทรนด์อีกแล้วล่ะนะฮะแบบวันนี้ใครที่เป็นสายมือถือนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วงฮิตอินเทรนด
0: ์แน่นอนนะคุณฟังครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วในงาน Apple Event Surpriseแอนชัยนะครับสำหรับสเปคของ iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max รวมไปถึงล่าสุดคุณฟังฮะใครจะเชื่อว่า iPhone นี่ก็ทำแบบจอพับออกมาแล้วเป็น iPhone Duo นะฮะแม่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มที่ iPhone 18 Pro กันก่อนนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 48,900 บาทนะครับขนาด 256 GB 512 GB 1 TB แล้วก็2 TB นะฮะส่วน iPhone 18 Pro Max ตอนนี้ราคาเริ่มต้นเปิดตัวมาแล้ว 52,900 บาทนะครับขนาดความจุนี่เท่ากันเลยนะครับ256 GB 512 GB 1 TB และ2 TB ส่วนที่จับตาดูมากๆทีเดียวนั่นก็คือการเปิดตัวครั้งแรกของโลก iPhone Duo นะครับแหมเป็นหน้าจอพับคุณผู้ฟังฮะสวยมากๆทีเดียวนะครับสามารถดูได้ทั้งหน้าจอด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็รอยต่อนี่แทบจะไม่มีเลยคุณผู้ฟังผมไปดูรีวิวมาเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับ iPhone Duo เนี่ยเริ่มต้น 79,900 บาทไปจนถึงแสนกว่าเลยนะฮะมีขนาด256 GB 512 GB 1 TB และ2 TB นะครับใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของ iPhone ตอนนี้เขาเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับ iPhone 18 Pro และ iPhone Duo นะฮะ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ช่วงนี้กับคุณนิยมพันธ์นิลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพันธ์นิลำปางในงานอัศจรรย์วันถล่มราคานะครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่นิยมพันธ์นิลำปางวันนี้ผมแนะนำตู้เย็น2ประตูของไคเออร์ 6.6 คิวเลยคุณฟังฮะมีเงินแค่99บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผ่อนสบายๆเลยส่วนใครที่ใช้บัตรเครดิตเราก็ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่มีชาร์จเพิ่มไม่มีบวกเพิ่มด้วยนะครับที่นิยมพันธ์นิลำปางเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับ0542229999สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางและโรงพยาบาลศิรานครรามนะครับรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปแนะนำเลยคุณผู้ฟังครับมาตรวจสุขภาพเพื่อการเริ่มต้นที่ดีของคุณผู้ฟังนะตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือที่เป็นโรคเบาหวานนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังตรวจพบความผิดปกติได้เร็วเราก็สามารถวางแผนดูแลสุขภาพได้เร็วมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นป้องกันได้ก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้านัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเคียงรายนครรามเราพร้อมดูแลคุณผู้ฟังทุกคนเลย054-019-619 ต่อ1201โรงพยาบาลเคียงรายนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hits Music Daylight

0: Music Prompt K on Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2556
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
2: Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: คืนให้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าช่วงของฮิตอินเทรนด์ใครที่เป็นแฟนของลิซ่านะครับแม่ลิซ่านี่เขาเตรียมออกรายการใหญ่ของอเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะตัวจะเป็นรายการทีวีรายการอะไรนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเล่าให้ฟังในช่วงของฮิตอินเทรนด์นะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณนิยมพันธุ์นิลำปางด้วยนะฮะสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพันธุ์นิลำปางและโรงพยาบาลเคลางนครรามศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเคลางนครรามพร้อมดูแลคุณผู้ฟังนะฮะรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปแนะนำให้มาตรวจสุขภาพกันเลยนะครับ054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลกีฬานครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: This is Hits FM Next Listen online via the application Maximum Hit and on radio 102.25 FM

0: านีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาและมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
4: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
5: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
7: ไปเจอมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music Daylight
3: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: งานจากบอดี้สแลมนะฮะได้เวลามาอัปเดตเทรนด์ฮิตกันแล้วนะครับ
1: Hits and Trend เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ใครที่เป็นแฟนของลิซ่านะครับแหมต้องบอกว่าเตรียมกรี๊ดได้เลยนะครับเพราะลิซ่าเนี่ยเขาเตรียมออกรายการใหญ่ของอเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะหลังเคยโชว์เดี่ยวเพลงลาลิซ่าในรายการนี้ไปเมื่อปี2021จำได้ไหมครับนั่นก็คือรายการ The Tonight Show ของเจมี่ที่หลายๆคนนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าลิซ่าเนี่ยก็จะไปออกครั้งหนึ่งในวันที่17กันยายนนะครับอ๋อไม่ใช่สิเขาไปออกสดๆในวันที่16กันยานะฮะแต่ว่าตรงกับเวลาไทยก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนเวลา 10:35 นตอนเช้าตรู่เลยทีเดียวนะสำหรับรายการ The Tonight Show ของเจมี่ฟอลลอนนะฮะซึ่งรายการตัวในโชว์นี่เป็นวาไรตี้ทอล์คโชว์ดึกนะฮะแล้วก็เป็นรายการยอดนิยมของสหรัฐอเมริกานะครับออกอากาศทางช่อง NBC โดยมีเจมี่ฟอลลอนนะฮะเป็นพิธีกรหลักแล้วก็มีดาราศิลปินระดับโลกเนี่ยมาออกรายการนี้มากมายเลยทีเดียวจัสตินบีเบอร์ก็ไปออกมาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นทอมครูซก็ไปออกมาแล้ว BTS ก็ไปมาแล้วโดยกว่าศิลปินดังๆเนี่ยเป็นรายการที่ใฝ่ฝันที่จะต้องไปออกสักครั้งนึงในชีวิตเลยทีเดียวนะฮะส่วนเวลาออกอากาศสดของ NBC ที่อเมริกาตรงกับ 11:35 นหรือว่าตอน 5:35 นะตรงกับเวลาไทยก็ 10:30 ของวันถัดไปเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูหรือว่าอาจจะไม่ทันดูในช่วงนั้นก็สามารถดู YouTube ย้อนหลังได้เลยนะครับ
1: Hits and Trend เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้กับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวโตโยต้ากับโตโยต้าลำปางกันนะครับตอนนี้ Yaris Cross โปรดีๆไม่อยากให้คุณผู้ฟังได้พลาดนะฮะไปเจอกันได้ที่บูธของโตโยต้าลำปางจนถึง19กันยายนนี้เริ่มแล้วนะครับที่บูธโตโยต้าลำปางใครที่สนใจแล้วก็ไปลองขับ Yaris Cross นะฮะทดลองขับไปในบูธเนี่ยก็รับเต็ม3ต่อเลยทีเดียวต่อที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ต่อที่2นะคุณผู้ฟังครับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือว่าอยากจะเลือกรับแพ็กเกจ Smart Plan ก็ได้เหมือนกันต่อที่3เติมน้ำมันที่ PTT Station ก็รับบูพลอยคูณ3ไปเลยครับใครที่สนใจก็ไปจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับที่บูธของ Toyota ลำปางเจ้าแรกแจกกับส่งมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ This is Hits

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: ต่อโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

้นหนึ่งจากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอูหลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2565
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่วิทย์หมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
5: Hits FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

านะครับขอบคุณโตโยต้าน้ำปานด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าน้ำปานไปทดลองขับกันได้เลยตอนนี้เราไปจัดบูธอยู่ที่โตโยต้าที่บูธโตโยต้าน้ำปานที่โลตัสลำปางนี่ครับจนถึง19กันยายนนี้ไปทดลองขับออกรถโตโยต้าก็รับแต้มบลูคูณ3ไปเลยครับผ่อนสบายๆดอกเบี้ยก็สุดพิเศษเฉพาะในงานนี้ใครที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปาง

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลถใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ปาง
1: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: จลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492251
1: HIT FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is HITS FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE

0: ใครกำลังอยากจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคุณผู้ฟังครับมาอินเทรนกันดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฮะค่าไฟต่างๆนี่แพงมากๆเลยทีเดียว
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ตอนนี้ใครกำลังอยากจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะฮะชะลอไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดที่กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการคลังเนี่ยก็ร่วมจัดทำขึ้นโดยตั้งเป้าหมายนะคุณผู้ฟังครับจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน1ล้านถึง 1.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับรายงานเข้ามาตอนนี้บอกว่าเกณฑ์รับสิทธิ์เนี่ยจำกัดสิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้านะคุณฟังฮะโดยผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือว่ามีชื่อเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าเท่านั้นนะครับส่วนลักษณะการติดตั้งก็สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบบนหลังคาบ้านรูฟท็อปหรือจะเป็นบนพื้นดินภายในบริเวณบ้านก็ได้นะครับขณะที่เหมาะสมก็คือแนะนำสำหรับบ้านที่มีค่าไฟเฉลี่ยเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับโดยระบบขั้นต่ำที่แนะนำคือขนาด5กิโลวัตต์รัว5 kVซึ่งจะมีราคาตลาดรวมค่าติดตั้งอยู่ประมาณ 150,000 บาทนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะปรับเกณฑ์ลดหย่อนอุดหนุนลดหลั่นลงมาเหลือ 30,000 บาทสำหรับบ้านขนาดเล็กที่ใช้กำลังระบบ 3 kVไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก้อนนะครับเพราะรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุน 50,000 บาทโดยตรงไปยังระบบนะครับส่วนต่างที่เหลืออีก 100,000 บาทประชาชนก็สามารถขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินได้เลยแม้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เตรียมตัวจะใช้สิทธิ์แล้วก็เดือนหน้าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้กับคุณ Face Medical Clinic ด้วยนะครับรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณที่ Face Medical Clinic นะครับแนะนำเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีผิวใสแบบออร่าตอนนี้ซินเนอร์เลล่าโกลนะครับใครอยากเติมความสดใสกับผิววันนี้ผิวดีขึ้นแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น1แถม2เพียง 2,499 บาทจากราคาปกติ 7,500 บาทนะครับที่ Face Medical Clinicในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองสาขาลำปาง062-296-9969สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับและก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดมาละ5ไหลเนื้อแดงสดใหม่เนื้อแน่นสีสวยทำได้หลายเมนูเลยทีเดียวคุณฟังทานจะผัดจะทอดจะต้มจะทำหมูกระทะก็สุดอร่อยเลยทีเดียวสดสะอาดทุกวันที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดนะครับมาที่นี่ทุกวันถูกทุกวันกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: Hits music, daylight.

0: อยถูกใจใช้แน่นอน
1: Music Non-stop on Hits FM Next
0: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

0: 2.25 FM
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
0: Hits FM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25 FM
2: พร้อมให้บริการแล้ววันนี้BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

0: เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hit 7FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ดูเวลาแล้วก็ยังต้องส่งท้ายผู้ฟังก่อนละล่ะนะครับชั่วโมงนี้กับคุณเฟส Medical Clinic ด้วยนะฮะรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเติมผิวซินเดอเรลล่า1แถม2นะครับจาก 7,500 บาทไม่ขายครับราคาโปรนี้เหลือเพียง 2,499 บาทนะครับ1แถม2อย่างคุ้มเลยคุณผู้ฟังฮะที่ Face Medical Clinic ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Face ได้เลยนะครับ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณและโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดตอนนี้ไหลเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อสดใหม่น่าทานมากๆเลยทีเดียวคุณฟังทำเมนูอะไรก็อร่อยจะผัดจะทอดจะต้มหรือหมูกระทะพูดถึงหมูกระทะแล้วนะครับที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดเนี่ยสูตรหมักของเขานี่อร่อยทุกอย่างสายปิ้งย่างชาบูหมูกระทะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ตักชั่งกิโลได้เลยนะครับที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดมาทุกวันถูกทุกวันนะครับWe play all the hits. Hits FM.ส่งท้ายคุณผู้ฟังก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าที่นี่ Hits FM Next นะครับผมดีเจพีเอฟวัชระคุณากิตติกุลไปแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมติดตามฟัง Hits FM Next ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับ

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อคสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
5: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
4: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
6: เป็นกันเองทุกแอททิจูดให้

0: ได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาGo ไข่เจน้อย Market Food ทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook Go ไข่เจน้อย Market Food
2: Hit FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

Hits FM Next 102.25 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร085 549 2

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit

0: ไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

ู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30 ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
4: Hit FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: 054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

0: หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

0: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี
1: ฮิตแซ่บแซ่บติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492222

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HITS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 โมงโทร 095-929-6198 จำใหม่ให้ดี

แห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dream

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2563 ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199 บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเม้าช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200 เมนูตาบิโลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500 เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11 โมงถึง 4 ทุ่มโทร065-960-9840
3: นึกถึงซุกี้ต้องตาบิโล
4: ซุกี้ตาบิโล
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์วิทยาศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/256
5: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
6: Hit FM The Next
7: ต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ชลี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางน้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
1: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หว่างโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หว่างติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music on the Road
3: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: พลงนี้นะคะมีชื่อว่าอดีตก็คืออดีตค่ะได้ทั้งแดกล็อกไรเดอร์นะคะ1 EDC แล้วก็ชาวค็อกเทลค่ะมาฟีเจอริ่งกันค่ะกับซิงเกิลนี้นะคะ4โมงครึ่งค่ะกลับมาเจอทักทายกันในช่วงของวันพฤหัสนะคะมาพร้อมกับฝนที่ต้องบอกว่าตกมาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้นะคะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับ Attitude Clinic นะคะวันนี้มีเคสรีวิวมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวันนี้จะเป็นเคสของคุณโบซึ่งคุณโบเนี่ยต้องถ่ายรูปบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจเลยนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยไม่เรียบนะคะซึ่งงานของคุณโบเนี่ยต้องออกกล้องบ่อยๆนะคะต้องถ่ายรูปถ่ายรีวิวสินค้าแต่รู้สึกว่าทำงานยากมากค่ะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยไม่เรียบเนียนในกล้องจะเห็นว่าเป็นรูขุมขนแล้วก็หลุมสิวชัดมากค่ะทำให้ต้องแต่งหน้านานกว่าปกตินะคะซึ่งหลังๆค่ะก็ลองแก้ปัญหาด้วยการแต่งหน้าแต่ก็ยังกลบไม่มิดนะคะก็เลยปรึกษาที่ Attitude Clinic นะคะซึ่งคุณหมอก็ประเมินแล้วว่าผิวของคุณโบเนี่ยมีทั้งหลุมสิวนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยปะปนกันไปค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเกิดจากผิวมันนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกเนี่ยอุดตันเยอะค่ะจนทำให้รูขุมขนเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งเคสของคุณโบเนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้รักษาด้วยโปรแกรมFRF scan นะคะที่ตอบโจทย์ปัญหาของคุณโบที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นการส่งพลังงานผ่านเข็มเล็กๆนะคะเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนกับอีลาสตินใต้ผิวให้โดยตรงเลยนะคะก็จะช่วยรักษาหลุมสิวเล็กๆแล้วก็ลดขนาดของหลุมคุกลดขนาดของรูขุมขนอีกด้วยนะคะซึ่งคุณโบก็ทำต่อเนื่องถึง5ครั้งนะคะหลังจากได้ดูรูปภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังนะคะบอกเลยว่าพอใจมากค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าเนี่ยดูเนียนขึ้นนะคะดูผิวใกล้ๆค่ะก็ไม่ขรุขระแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะตอนแต่งหน้าก็รู้สึกได้เลยว่ารองพื้นเนี่ยกลืนไปกับผิวนะคะไม่ตกร่องเป็นหลุมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะปัญหาหลุมสิวรูขุมขนกว้างนะคะปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะยิ่งรักษายากค่ะแนะนำเลยใครที่มีปัญหานะคะในแบบของคุณโบแบบนี้นะคะที่เป็นเรื่องของหลุมสิวรูขุมขนกว้างนะคะปรึกษาที่ Attitude Clinic นะคะคุณหมอก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสาขาลำปางค่ะตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยสอบถามเพิ่มเติมที่0994142000นะคะ BU Comfort ความสบายใจสำหรับคุณที่ Attitude Clinic
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจจากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 นโทร095 929 6198จำใหม่ให้ดี

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไข

0: 8สูงสุดกด1
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนอัศ
2: จรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ี้ค่ะมาถึงในช่วงของทายชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยค่ะช่วงของโปร 9.9 สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของหนุ่มสิวนะคะตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะ 9.9 ไม่มีลดราคาเพราะ Attitude Clinic รักษาให้ฟรีสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของหนุ่มสิวนะคุณผู้ฟังนะคะรีบไปดูกติกากันด่วนได้เลยค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของ Attitude Clinic นะคะซึ่งต้องบอกว่าจำนวนจำกัดแค่9เคสเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะก็คือสิวหายแต่ว่าทิ้งหนุ่มสิวไว้เพียบเลยนะคะเคยรักษาแต่หนุ่มสิวยังไม่ตื้นเลยนะคะแล้วก็ทาครีมเท่าไหร่ผิวก็ยังขรุขระอยู่นะคะนี่แหละปัญหาเหล่านี้นะคะรีบไปดูที่หน้าเพจ Facebook ของ Attitude Clinic นะคะบอกเลยว่ารักษาให้ฟรีแค่9เคสนะคะกับโปร 9.9 เท่านั้นคุณผู้ฟังนะคะไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนะคะก็จะมีลิงก์ให้เราได้กรอกนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหานะคะเรื่องของหนุ่มสิวเรื่องของสิวนะคะก็ไปร่วมสนุกกับ Attitude Clinic ลำปางได้เลยนะคะที่หน้าเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงทักทายเพิ่มเติมที่ LINE @hitsfm นะคะ @ข้างหน้า hitsfm ชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางThe Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: จัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: Hit FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music on the Road
3: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้น

ได้ดูมิวสิกวิดีโอของปรางปรางทิพย์นะคะว่าดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังนะโอ้โหนะคะคือปรางปรางทิพย์เนี่ยต้องบอกเป็นเจ้าแม่สายเลยดีอะสายมูหรือว่าสายไสยศาสตร์นะคะเพราะว่า MV ทำออกมานี่โอ้โหน่าติดตามมากๆเลยทีเดียวนะคะหนึ่งเพลงค่ะใหม่ล่าสุดค่ะอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะที่นี่ 102.25 Hits FM Next นะคะเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วล่ะนะคะยังคงเพิ่มเติมเพลงที่อยากฟังกันเข้ามานะคะที่แอด Hits FM นะคะแอดข้างหน้า HITZFM แล้วก็อย่าลืมนะสำหรับในส่วนของกิจกรรมการร่วมสนุกกับเรานะคะแจกบัตรนะคะตั๋วออฟบัตรหนังเมเจอร์จำนวน20ใบนะคะแจกแบบง่ายๆเลยทีเดียวล่ะแจก10รางวัลรางวัลละ2ใบนะคะชวนเพื่อนชวนแฟนนะคะหรือจะยกแก๊งไปเป็นกลุ่มเป็นคู่ก็มาได้เลยนะคะแล้วบอกเลยว่ากติกาง่ายมากๆเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังไปกดไลค์เพจ Hits FM Next นะคะและ Love FM 107นะคะข้อที่2นะคะกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นะคะที่หน้า Facebook ส่วนตัวอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะข้อที่3นะคะแคปรูปภาพเพจทั้ง2คลื่นเนี่ยที่คุณไปกดไลค์เนี่ยส่งรูปภาพค่ะมาที่ LINE ของ Hits FM นะคะมีแอดข้างหน้าก่อนนะแอด Hits FM เท่านั้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะบัญชีผู้ใช้ Facebook ต่อ1สิทธิ์การร่วมสนุกนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะร่วมสนุกได้ค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง25กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลค่ะวันที่28กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้นะว่าจะเล่นยังไงดีนะคะเข้าไปติดตามได้ที่หน้าเพจ Facebook นะคะ Hits FM Next X กับ107 Love FM นะคะบอกเลยว่าหนังช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานั้นมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าพลาดนะสำหรับในส่วนของกิจกรรมการร่วมสนุกในครั้งนี้นะคะและชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณด้วยกับทางอัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะล่าสุดอัปเดตงานบิวอินบอกเลยว่าสวยสุดๆ สวยมากๆเลยทีเดียวน่ะนะคะใครที่สร้างบ้านแล้วหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วนะคะอยากจะรีโนเวทข้างในบ้านสักหน่อยนึงนะคะอยากจะไปทำห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นอยากจะบิวอินนะคะไปปรึกษาได้เลยที่อัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะบอกเลยว่างานออกแบบสวยมากๆค่ะที่สำคัญเลยวัสดุนะคะในส่วนของการตกแต่งต่างๆเนี่ยอัศยาคอนสตรัคชั่นนี่เขาก็มีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็มั่นใจกันได้นะคะว่างานออกแบบก็สวยทำออกมาก็สวยตรงปกอย่างแน่นอนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0952822893นะคะหรือคุณผู้ฟังจะเข้าไปดูค่ะรายละเอียดที่ Facebook ก่อนก็ได้นะคะไปดูผลงานต่างๆของอัศยะก่อนการตัดสินใจด้วยนะคะอัศยะคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านลำปางลำพูนเชียงใหม่ค่ะ Next.

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ที่นี
1: ่บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
3: ลำปางที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กุ๊บเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้บร็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้บร็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้บร็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2563
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้น

พลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากโจอี้ภูวศิษฐ์รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะก็เป็นหนึ่งเพลงค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยอุ้ยตกใจนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะหยิบมาให้ฟังกันด้วยค่ะในช่วงของเย็นๆแบบนี้นะคะ 102.25 Hits FM Next นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของแม่มอฮาฟาราทอนนะคะก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเส้นทางรถรับส่งนะคะในส่วนของทางผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็นักวิ่งด้วยค่ะเพื่อความสะดวกในการเดินทางในวันรับอุปกรณ์การแข่งขันนะคะแล้วก็วันแข่งขันค่ะซึ่งทางแม่มอฮาฟมาราธอนเนี่ยก็ได้จัดเตรียมนะคะบริการรถรับส่งนะคะตามเส้นทางแล้วก็ช่วงเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับวันรับอุปกรณ์แข่งขันนะคะก็คือวันที่24ตุลาคมนะคะก็จะมีจุดขึ้นรถบริการนะคะเส้นทางคือแม่เมาะหงละกอนนะคะจุดที่1ค่ะที่ศาลารอรถสะพานลอยหรือหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยานะคะจุดที่2ศาลารอรถหน้าไปรษณีย์แม่เมาะนะคะซึ่งเวลาเดินรถก็ขาไปนะคะ10โมงและ4อ้อ10โมงเช้านะคะแล้วก็บ่าย2โมงค่ะส่วนขากลับนะคะบ่ายโมงและ4โมงครึ่งนั่นเองนะคะส่วนวันแข่งขันในวันที่25ตุลาคมนะคะจุดขึ้นรถบริการนะคะเส้นทางให้บริการจุดที่1ค่ะที่ศาลารอรถหน้าบิ๊กซีนะคะจุดที่2หน้าเซ็นทรัลลำปางจุดที่3ศาลารอรถแยกปากขามจุดที่4ศาลารอรถไปรษณีย์แม่เมาะนะคะจุดที่5ศาลารอรถสะพานลอยหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยานะคะแล้วก็เวลาไปกลับนะคะยังจุดสตาร์ทนะคะคือรถออกเที่ยวแรกจากบิ๊กซีลำปางตี 3:30 นะคะเวลากลับนะคะก็จะมีให้บริการ3เที่ยวค่ะมี 7:30 8:30 แล้วก็ 9:30 นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเวลาไปกลับแล้วก็จุดรับส่งได้ค่ะผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะคะก็จะอัปเดตค่ะในเรื่องราวของจุดต่างๆนะคะหรือว่าระเบียบการต่างๆค่ะไปอัปเดตได้นะคะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะเจอกันนะคะ25ตุลาคมในส่วนของงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่25ตุลาคมนั่นเองนะคะช่วงนี้ขอบคุณกับกฟผ.แม่เมาะนะคะและขอบคุณกับอาสยาคอนสตรัคชั่นด้วยค่ะทิ้งท้ายก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 16:00 น. ถึง 18:00 น. วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: ไอเจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2000

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: music from K on Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: It's FM The Next
7: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: ตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: มาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้าง
0: นั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

ตาปิ้นโลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาใช่ทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นแซ่บจี๊ดกับยำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาเป็นโหลสุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065 960 9840

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

กับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567 Hit FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: เริ่ม
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492222

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment